0: Ladies and gentlemen, one of the best to ever do it.
1: The first man to win 3 different world titles in one,
0: Sam A.
2: ว่าประสบความสำเร็จมาเยอะแล้วสิ่งที่ผมอยากทบต่อคือผมยังรักในกีฬา
0: His spot in the Hall of Fame is guaranteed, but he is chasing the title of greatest of all time.
3: Sam A knocks him down. It's over.
4: He need to stop fighting because he's too old. I know that Sam A is legend.Every legend can make mistake in the ring.
3: Oh, big right hand!
0: El Jamari carries dynamite inside those little gloves.
4: I got my nickname from my brother. He called me the sniper. Because he say when you fight, you snipe people.
3: Oh, what a shot! Big up, down, down, down, down, boot, and it is over!
2: เป็นมวยหมัดที่มันของเขาอยู่แล้วก็คือศิลปะมวยไทยเขายังผมว่าผมยังเหนือกว่าเขาครับ
4: I need to beat big name like Sam A to get close to the title shot.
2: หลังจบไฟนี้ไปผมมองว่าใครก็ได้ที่เป็นแชมป์ผมก็คือผมพร้อมที่จะไปชิงครับ
4: If I knock out Sam A, gonna be the best knockout of my career.
2: ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาชกเราได้มาชกในรุ่นน้อง
0: ๆ What a shot from Sam A!
1: Unbelievable!
2: คือทำให้ทุกคนได้เห็นว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข